0: Léguen jamais na radio division nationale tchadien ti radio tchad do wurmotan la wurna ako jartu pouri no sir tchad no sirma kamru prok sirma wona buituma no das boni no capture radio tchad diganawe yawla siwi yawla jongen wasla bon buituma ba hanaw senena nat ko gano warani jitu pour galam no na na wur halge day wur halge mta somno na wur nam mtano feo septembre kinginda bok tibe do bokatira su senda jarmanda de capture radio chadi residenten koni jor firma ga jongo bayngare jongo tingel bara daira porwar nin jongima ga no bon jar kurma pilo nin gano ama jongren mo baja tingel be ma pokano cha pone jarma ga jongo jorma bayngar nin gano do sir chad mo hayra werbe wa mata be galam no jong jorma sendi fatime mala to ti residenten adai cabine technique ma daw saro me jage be juna tiulankara nin daka wasla be tu das be tingel ma wala be tu mo cho sukki war ma gano timen sir chadi nanin lasen wara be galam no agidi ricober wir jorma jang bendi amza Hassan Idriss Landing Rokaji Freddy Jack Micro Bejona Nokano Ferjak Dina Bila Ibnu John Creo Menandi André Susedina Bonbon Itudwi Kaurano Kano Men John Nendai Vergano di Kot Kogi Gano Wara Hur Halgi do Kaino Galamno Aje Ma Halgi Ben Highlight Wukbar Jack Ton Dai Hurbi Ako Ade Gorgna Dingma Kano Bo John Se Verka Halgi Rai Ko Kalamno I go a ding ma and Nara Dinjo.
1: Boy, you are a bengo chingo, cause if I give and who าเซนเลยไม่มาทิ้งไม่อย่างที่ฟ้ากันสนุกทิ้งไม่อย่างที่ฟ้ากันเอาคังมาปีทะเลนุ่มบนุ่มก็ยืดใจไปทุกเขกะให้ไม่เอ็ดเกิดสาวหูลบนุ่มยังเลยก็จีฟ้ากีดกินอ่ะก็มีคลีกินอ่ะจีวอร์บุยดกินอ่ะน้ากันเลยนะไอ้ก็ฟ้าทิ้งบ้าดีดินก็มาเอ็ดเกิดกินพีมบาร์กับบีวะเฮ้เลยพีร์ป้าวพีน่ะก็มาก็มาพีงกันอ่ะจีทัวร์เราไม่พีงดีเด็กๆเกิดวิ่งก็เวรวาร์บายวะก็ได้ชูเรียนอุปสมบเวรบาร์กันวะก็เวรียังไม่สามพี่เอาเดียงซีมาสามพี่เอาไม่วาร์นอตามาร์กันยังก็ไม่มาเห็นจงไม่เอาละเห็นจงไม่เอาละไม่ขังสีจากเบนโนก็กลัวยังไม่ตื่นมาเดียงก็กลัวไม่ตื่นมาเดียงได้เกิดวิ่งวาร์บายเลยไม่มากันมังดีเวนโนก็มังดีเวนโนซีวัยจีทกลงเด้อจอกอดพาร์ตไอซ์มาผัวรบยาสีกีเด้อจอกอดพาร์ตไอซ์จอกอดพาร์ตไอซ์มาผัวรบยาสีกีก็ไม่มามังกระทำจอบมังฮัลโหลจอบหูสังกินละวกูเด้อคนเวกตองบ้าคนเวกตองบ้ามาผัวรบคนยาวละเด้อก็เลยมาละกายนะก็เลยมาละกายมาเฟรสบ่เจียงวารบ่ดละเด้อสีวะก่อนทุ่มวะก็ราวะก่อนเจ้าไหนบนละชุกบ่สวยละเด้อเลเลเกมีกอร์ตาบลอกาดูบ่สวยบิงนี่มาดิมาดูบิมายฝรั่งซีดูบิมาจารวารไซดูบิมายฝรั่งซีเด้อวารบิจิยูไอที่ไม่มาวางมาระไห้นี่จองโตเซนโนDele, tezwe, dele, tezwe, no duli ma wala. Dele, adi pan mogi, adi ni bayala, adi mu wapolano. Dele, angolo, kanya fara esla eno na higa nso ame kolozo. Dele, dele, kanya fara esla eno na higa nso ame kolozo.Kaina mangorji, dele, dele, kanya fara esla eno na higa nso ame kolozo.